0: ทำไมมันหายฉากไอ้นี่มาด้วย
1: เอ้ามันเวลามันตะกายมากสิมันจะไหลมานั่น
2: Radio. Ouais, c'est une spécialité culinaire aussi, non?